ถานีวิทยุเพื่อชุมชน 4EB FM 98.1 รายการสวัสดีออสเตรเลียไทยเรดิโอในควีนส์แลนด์เพื่อชุมชนคนไทยในรัฐควีนส์แลนด์ครับ

0: สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านและทาง FM ทุกคนนะครับพบกับเซเว่นอีกครั้งวันนี้มี7 6 7 8แล้วก็แขกรับเชิญอีก2คนกับรายการสวัสดีออสเตรเลียไทยเรดิโอ in Queensland FM 98.1 ที่ Radio 4 EB ครับผมเจอกันอีกแล้วทุกวันพฤหัสตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง1ทุ่มนะครับพบกับเพลงที่เราจะเปิดเป็นเพลงภาษาไทยหลับรายการภาคภาษาไทยแต่วันนี้ครับพี่ล็อกกี
1: ้วันนี้ครับวันนี้
0: เกิดอะไรขึ้น
1: เป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญครับเพราะว่าเรารู้กันมาว่าเราอาจจะยังผมอาจจะหรือว่าน้องๆหรือว่าเซเว่นหรือว่าผมเนี่ยก็อาจจะห่างหายจากวงการการศึกษาในออสเตรเลียไปแล้วแต่ว่าณสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือวันที่2เองยังไม่ถึง1สัปดาห์ด้วยซ้ำคือเกิดเหตุการณ์ครั้งสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎของ
0: วีซ่า
1: ครั้งใหญ่ครั้งสำคัญที่ส่งผลกระทบมากมายอ่ะ
2: สะเทือนมากๆนะคะ
1: สะเทือนมาก
2: ที่มีความรู้สึกว่ามันสะเทือนวงการมากๆเลยทีเดียวทุกท่าทุกวงการแต่ตอนนี้วันนี้เราอยากให้วงการหนึ่งที่แน่นอนที่สุดสายโทรศัพท์จะไม่แน่นอนแล้วก็คอนเทนต์อะไรก็ผลิตกันไม่ทันแน่นอน
1: ใช่
2: วันนี้ก็เลยเป็นที่มาของ
1: ใช่ครับวันนี้ขอต้อนรับครับพี่อิมครับจาก
3: สวัสดีค่ะ
1: ไอเจมเอสดูนไมเกรชั่นครับ
0: สวัสดีครับสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ และอีกหนึ่งคนสำคัญครับหวานครับจากไครอสริโก้ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับยอดดีนี้ต้อนรับสู่สวัสดีออสเตรเลียไทยเรดิโอคอนเสิร์ต
0: อีกครั้งสำหรับน้องหวานพี่หวาน
1: พี่อิมน่าจะมาประมาณปีกว่าครั้ง
3: ป
1: ี
3: ละคร
1: ั้งส่วนหวานเนี่ยเพิ่งมาส่วนร้อนเองหวานอย่างที่เราเล่าไปแล้วเราคุยไปแล้วทาง Facebook ไลฟ์คือหวานเพิ่งมาให้ข้อมูลเลยว่าเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมามั้ยเพิ่งมาเลยว่าโทนี่เบิร์กที่เป็นรัฐมนตรี
3: รัฐมนตรี
1: โฮมแอฟแฟร์เนี่ยเขาพูดว่าจะมีแนวทางอะไรบ้างต่อการจัดการของวีซ่านักเรียนปรากฏ1สัปดาห์ให้หลังก็มีเลย
3: บอกแล้วว่าเดี๋ยวกลับมาอี
1: กใช่ไหมต้องกลับมาจริงเพราะว่าต้องมาล้างบางสิ่งที่พูดเอาไว
2: ้สิวขึ้น3เม็ดคือแบบตอนแรก
0: สิวเครียดเหรอ
2: ก็วันศุกร์ปุ๊บเรียงเลย3เม็ด
1: คือวันนี้เขาประกาศวันที่2เหมือนมีข่าววันที่1
3: ไม่เขาประกาศวันที่1
1: แต่ว่าวันที่1ก็ยังไม่ใช่วันจริงแล้วเราก็ยังไม่รู้มากอ่ะ
3: วันที่วันเรารู้ตอนตีสามพี่อิ่มส่งมาว่าเหมือน
2: สามไม่หลับไม่นอน
3: ตีสามพี
4: ่ตื่นค่ะ
3: พี่ตื่นแล้วตื่นแล้วพี่เขาก็เหมือนแบบพี่อิ่มส่งอะไรมาเราก็แบบโอ้โหไม่นอนแล้วก็ได้จ้ะมันจะบอกว่าค่อนข้างเรื่องใหญ่เพราะมันกระทบเยอะค่ะ
1: ใช่
3: กระทบเยอะ
2: แล้วผ่านไปหนึ่งอาทิตย์แล้วเกิดอะไรขึ้นที่ไอเจนบ้าง
4: มีเยอะมากเลยค่ะ
2: เบื้องหน้าเบื้องหลังเล่าให้เราฟังได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นกันบ้าง
3: อย่างแรกจริงๆเราอะมีแพลนที่จะทำthe event ครั้งแรก
4: expo
3: ครั้งแรก
1: ที่
3: Brisbane แล้วจริงๆอะเราต้องขอโทษด้วยเพราะว่ามี attendee อะลงทะเบียนแบบ100 กว่าคนแล้
2: ว
3: คือน้องๆให้ความสนใจเยอะมากค่ะแต่ว่าแบบขอโทษเด็กๆทุกคนจริงๆคือแบบต้องส่งข้อความบอกเพราะว่าเรื่องนี้สำคัญมากๆเพราะว่ามันวันศุกร์มันประกาศมาปุ๊บเราก็ไม่ได้ตั้งตัวเหมือนกันแล้วเราต้องแบบรีบประชุมรีบเคลียร์แล้วเราก็ต้องให้ความสำคัญกับลูกๆเราก่อนว่าแบบน้องๆก็จะ
1: ต้องทำให้ลูกค้าของไอเจมแล้วก็ไครอส
0: รู้ที่ว่าเป็นลูกค้า
3: ไปเป็นเขาเป็นฮอลิเดย์อีกใช่ค
4: ่
3: ะ
4: จริงๆแล้วทำงานวันจันทร์ด้วย
2: ถ้าเราดู
4: ศุกร์เสาร์ที่ก็ทำ
2: ถ้าเราดูแพทเทิร์นของการประกาศนโยบายมีการพูดถึงเรื่องนี้กันว่ามันมักจะเป็นแนวนี้นะ
3: ใช่ค่ะก็จะเป็นเหมือนแบบรอบก่อนที่485ก็มาปุบปับรอบนี้ก็มาเลยลองฮอลิเดย์เราก็เลยจำเป็นที่จะต้องแคนเซิลไปก่อนแต่ว่าเดี๋ยวกลับมาหาใหม่แน่นอนใช่ยังไงเราต้องไพรวทไทยน้องๆก่อนเพราะว่ามันปัญหามันไม่ใช่แค่กับเรามันก็มีแบบว่าโรงเรียนหรืออะไรหลายๆอย่างที่ได้รับผลกระทบก็เลยจัดการตอนนี้ก็โอเคเราก็ค่อนข้างจะโอเคแล้วนะพี่หนุ่มน้องพี่หนุ่มโอเคไหม
4: ไม่โอเคน้องๆโอเคค่ะแต่คิดว่าเพราะว่าเขาประกาศมาโดยไม่มี notice แล้วก็พอวันต่อมานักเรียนหลายๆคนก็ไม่สามารถที่จะแพลนได้เขาคงทำอย่างนี้เพราะว่าถ้าเกิดสมมติเขาให้ notice ไปแบบ1 week ก็เดี๋ยวเขาจะมี influx of applications ใช่ไหมคะเขาก็กลัวจะเป็นอย่างนั้นก็คือแต่คือ the problems now we have as ตั้งแต่วันที่2ที่ผ่านมาก็คือ immigration portal อง
1: อ๋อง
4: ก็คืออ
1: ๋อง
3: ก็คือแบบ
4: ก็คือคิดถึงพี่อ๋อง
1: ก ็คือ
4: ภาษาไทยคืออะไรนะ
3: อ๋อง
2: คือไม่เสถียร
4: ไม่เสถียรโอ้ภาษาไทย
2: อยากจะพูดเป็นร่างแปลได้หมด
4: ขอบคุณค่ะอยากจะแบบ
1: ไม่เสถียร
4: ไม่เห็นเทรนด์มาก
2: อ๋อ
4: แล้วก็คือว่าก็เรามีเอเจนต์association group ใช่ไหมคะก็ไม่ใช่ว่าเป็นแค่นักเรียนไทยที่มีปัญหาเอเจนต์อื่นเขาก็มีปัญหาเด็กนักเรียนที่ eligible ที่จะสามารถที่จะไปต่อได้ for example ก็คือนักเรียนเขาเรียน Alacourse แล้วเขามี independent แล้ว independent อยู่ในคนติดตามอยู่ในวีซ่า Alacourse อยู่แล้วเขาจะไปต่ออ่านมหาลัยใช่ไหมคะก็ came up as invalid application
2: เลย
4: อันนี้คือเอเจนต์อื่นใช่ไหมคะอันนี้ของเราวันนี้เราลองดูก็คือนักเรียนก็เรียนจบ diploma แล้วก็ไป advance ต่อนักเรียนฟิลิปปินส์ came up as invalid application
3: โดนเหมือนกัน
4: แต่คือไอเจมเราจะไม่ให้เราจะพี่จะเคร่งกับพนักงานมากกว่าพี่จะไม่ลดวีซ่า last minute
3: ใช่
4: เพราะพี่กลัวเพราะกลัวมีอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็เลยก็ต้องติดต่อ immigration เขาก็โอเคค่ะครูนักเรียนmeet the requirement of exemption แต่โอ้ไม่รู้ทำไมส่งอันนี้มา technical แบบไอ้นั้นอะที่เขาต้อง report กันเพราะไม่ใช่เอเจนต์เรามันเป็นลองลิสต์แล้วทุกคนมีปัญหากันหลายอย่างพี่ว่าเขาคงมาแบบคือระบบมันคือนี่มันเป็นการแต่มันการเปลี่ยนที่มันใหญ่มากใช่ไหมคะมันแล้วอาจจะเป็นหลังบ้านที่เขายังไม่สามารถที่จะรองรับได้ใช่ไหมคะเพราะอาจจะไว้ identify ว่าเป็นoffshore onshore เพราะว่านักเรียนที่จะมีปัญหาที่สุดก็คือนักเรียนที่อยู่ในออสเตรเลียตอนนี้ไม่ใช่นักเรียนที่อยู
1: ่
4: ต่างประเทศใช่ไหมคะ
3: ซึ่งนั่นก็เป็น target ในการที่เขาอยากจะ
4: ใช่เขาก็อยากจะเปลี่ยนให้หมดแต่คือว่าที่น่าเสียใจที่สุดก็คือ work and holiday visa
3: ใช่ไหมคะอันนี้ช็อก
4: อันนี้
2: ช
4: ็
2: อกเลยคือเกิดอะไรขึ้นคะกับ work and holiday visa summary ก็คือยังไงคะ
4: ก็คือ1ถ้าเกิดสมมุติจะไปต่อvisa 2 work and holiday visa 2ก็ restriction มี quota เพิ่มใช่ไหมคะ
1: หมายถึงว่า work and holiday visa จบปี1ปีแล้วอยู่ออสเตรเลียแล้วไปที่อยากต่อปีที่2
4: มันจะมีลิมิตแล้วพี่จำไม่ได้ว่าเท่าไหร่ก็
3: ใช่มันจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเหมือนเขาจะเริ่มเปลี่ยนระบบที่บอกว่าเป็นเหมือนลัคกี้ดร
4: อก็เหมือนเป็นโควต้า
3: เป็นโควต้าออกมา
4: แล้วแต่พี่ที่จำได้
2: ซึ่งเรายังไม่รู้ใช่ไหมคะว่ามันจะไปในทิศทางไหนโควต้าเนี่ย
4: เขาประกาศแล้วนัมเบอร์แล้วแต่จำไม่ได้แต่คือว่า
3: ประมาณ 75,000 อะไรประมาณนี้
2: แต่คือว่าสมมติว่าถ้าคนที่อยู่ที่นี่แล้วในเป็น working holiday visa เขาก็ถ้าเกิดว่าเขาอยากจะต่ออีก
1: ปีที่2
4: ก็คือว่า
2: ถึงไม่มีความแน่นอนว่าเขาจะสามารถได้ไหม
4: ใช่ค่ะก็คือ
2: วิธีที่จะลอชต่อแบบเขาเรียกว่ารีนิวอ่ะมันทำยังไงก็ยังไม่มี
4: ก็ยังเพราะว่ายังไม่มีใครถึงตรงนั้นไงคะก็คือว่ามันมีลิมิตว่าไม่ใช่ทุกคนจะสมมติถ้าไปทำงานในวิชาเรียนฟาร์มก็ถ้าเกิดลอช second one ก็จะได้ใช่ไหมคะแล้วนี่คือทุก working holiday visa เลยนะคะไม่ใช่ว่าแค่ของไทยแต่คือว่า
1: ทุกชาติ
4: ทุกชาติก็คืออันที่3ก็คือได้ประมาณ 5,000 คนเองอ่ะ
1: มันว่าจาก
3: จะลดไปเร
4: ื่อ
3: ยๆ
4: ว่าไปเรื่อยๆที่พี่จำได้คือ5คนมั้งแล้วก็นักเรียนคือเพราะเรามีตลาดลาตินใช่ไหมคะลาตินนี่คือก็ working holiday visa ก
3: ็
4: เยอะเหมือนกันแล้วตอนนั้นที่ดูกันก็ประมาณ working holiday visa ในออสเตรเลียณตอนนั้นที่ดูประมาณ 200,000 กว่าคน
2: ว้าว
3: ใหญ่มาก
4: ใช
3: ่ค่ะเขาหมายว่าเขาน่าจะเหมือนแบบแพลนตัดแบบว่าเขาต้องการความจีนยวนนะคะเหมือนแบบอยู่มาด้วยวีซ่าไหนก็อยากจะให้ปฏิบัติตามวีซ่านั้น
4: แล้วก็ต้องทำงานในฟาร์ม
3: ใช่ก็เลยเหมือนมันก็เลยเริ่มลดโควต้าไปเรื่อยๆ Work and Holiday ก็เลยเอฟเฟกต์เยอะมาก
2: ความเห็นของพี่ครั้งนี้มันเหมือนเช็คอัพบางอย่างแล้วก็มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างชัดเจนนะว่าเขาต้องการจัดการใหม
3: ่ใช่
2: หมดเลย
4: แล้วเขาก็ไม่อยากให้แบบ notice เยอะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะมีคนเขาจะ push application ไปแล้วเขาไม่สามารถจะแบบ
2: process
4: เขาก็มาจุกกันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะก็เหมือนกับที่เขา cancel GDML graduate diploma of learning ที่ course เรียน1 course ที่ว่าไม่เคยมีใครเขาบอก government ไม่เคย make power อะไรนี้มาก่อนที่จะแบบ cancel the course qualification จริงๆเขามีองค์กร ESQA ที่ดูแลกับไอ้พวก
2: อันนี้โดยเฉพาะ
4: ถ้าเกิด qualification ไม่ดีเขาก็จะแบบ suspended ไอ้นั่นนะคะแต่นี้ government เข้ามาบอกว่าฉันจะไม่ให้ you deliver ตั้งแต่วันที่5 October มาเพราะว่าจริงๆแล้วเพราะว่าอะไรใช่ไหมคะเพราะว่า completion rate ของคอร์สนี้มันต่ำมาก
3: แบบว่าการที่เด็กจบเรียน
4: ใช่ค่ะเพราะว่าเขาก็ต้องดูว่าเออถ้าเกิด qualification นี้คือ
0: เข้ามาแล้วเรียนกันไม่จบเขาก็จะไม่อยาก
4: ให้มันก็เหมือนกับว่าแล้วทำไมถ้าเกิดสมมติเป็นคอร์สที่สำคัญจริงๆ competition ส่วนที่จะต้องจบมันต้องสูงใช่ไหมคะ
2: ใช่
4: เพราะว่าเป็น genuine course เนาะอันนี้เราก็เข้าใจเพราะเขาก็ต้องเช็คตรงนี้ database ของเขาก็เลยนั่นก็เลยปัญหาอันนึงแต่คือตอนนี้ work and holiday visa ไม่สามารถจะยื่นวีซ่านักเรียนในประเทศออสเตรเลียได้แล้วนะคะต้องกลับไป
2: ต้องกลับไป
4: ประเทศของแต่ละ
2: แล้วก็เริ่มใหม่ถึงแม้จะต่ออะไร
4: เป็น off shell application ค
3: ่
4: ะ
3: ใช่รอจนกว่าจะ grant ถึงจะกลับมาได้
2: แต่มีอะไรอีกไหมคะมีอันไหนอีกที่อย่างโรงเรียนหรือว่าอย่างอะไรเขามีแรงกับเสียงผลกระทบยังไงบ้างอย่างโรงเรียนนะคะ
4: ก็ถ้าเกิดนักเรียนนักเรียนในประเทศออสเตรเลียใช่ไหมคะตอนนี้ถ้าเกิดสมมตินักเรียนอย่างเช่นอยากจะเรียนแบบ package courses เหมือนกับว่าอยากเรียน cert C the kitchen management ก็คือ cookery course ใช่ไหม
2: คะ
4: ก็ต้อง cert C กับ diploma ตอนนี้นักเรียนที่อยู่ในออสเตรเลียไม่สามารถจะเรียนแพ็กเกจคอร์สได้นั่นนะคะก็คืออ่ะอันนี้บิ๊กเดียวคืออยู่ใน
1: ประเทศปกติปกติคือถ้าเรียน Cookery Course มันต้องมาพร้อมกับ
4: แพ็กเกจ4เ
1: สิร์ฟ3เสิร์ฟ4แล้วก็ดิโทมาถึงจะได้เป็น qualification chef ตามที่ความเข้าใจอ้าวแล้วทำไมเราถึงไม่สามารถเรียนแบบนั้นได้เลย
4: ก็ government บอกว่าไม่ให้เรียนค่ะไม่เคย
0: อ้าวแล้ว
4: เขาบอกให้เรียน
0: ถ้าเป็นนักศึกษาสมมติเข้ามาคนที่เขายังอยู่ที่เขาแพลนว่าจะทำแบบนั้นแล้วตอนนี้คอร์สนี้มันหายไปเขามีออปชันอะไรบ้างครับ
4: ก็คือถ้าเกิดสมมติน้องได้วีซ่าแล้วใช่ไหมคะก็มีปัญหาน้องก็คอนติเนียร์เรียนไปแต่ถ้าน้องจะต้องยื่นวีซ่าใหม่น้องต้องยื่นแค่ the first one first ทีละอันแล้วน้องก็รู้ใช่ไหมคะวีซ่ามันแพงขึ้นตอนนี้มัน 2,500 สำหรับคนที่ไม่ใช่เป็นอาเซียนคันทรีแล้วก็ 2,050 สำหรับคนที่เป็นอาเซียนก็คือมีฟิลิปปินส์ลาวไทยอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะแล้วก็พอถ้าเกิดน้องยื่นวีซ่ามากกว่าออสเตรเลียกว่า1ครั้งน้องก็ต้องมี subsequent fee ประมาณ700กว่าเหรียญประมาณทั้งหมดก็เกือบ 3,000 เหรียญเพราะฉะนั้นยากหน่อยค่ะแล้วก็สิ่งที่พี่คิดว่ามันเศร้าที่สุดก็คือนักเรียนที่มาเรียนภาษาอังกฤษเพราะบางคนเขาอยากมาเรียนแค่6เดือนก่อนแล้วเขาก็ดูว่าแล้วบางทีเรียนว่าไม่ได้แล้วตอนนี้ถ้าเกิดเขาจะไปเรียนพวก vocational courses หรือ certificate หรือ higher ed นะคะเขาต้องมีภาษาอังกฤษใช่ไหมคะแต่บางคนไม่ถึงเขาไม่สามารถต่อวีซ่าเพื่อเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มในออสเตรเลียได้นะคะบิ๊กเดียว
0: อ๋อใช่เพราะว่าวีซ่านักเรียน apply ต่อวีซ่านักเรียน on shore ไม่ได้
4: ต่อได้ค
0: ่
4: ะ
0: แต่
4: ต้องมี exemption with requirement เหมือนถือว่า
2: exemption อย่างเช่น
4: ถ้าน้องมาโอเคนะคะถ้าน้องมาเรียนภาษาอังกฤษในแล้วถ้าน้องจะต่อภาษาอังกฤษไม่ได้แต่ถ้าน้องเรียนภาษาอังกฤษเสร็จแล้วน้องอยากจะไปเรียน vocational courses ได้แต่ vocational courses น้องก็ต้องดูว่าน้องภาษาน้องถึงไห
3: ม
4: ถ้าเกิดคนส่วนมากจะไม่ถึงไงคะเป็นตลาดเราเนาะตลาดละตินตลาดฟิลิปปินส์โอเคแล้วก็มันไม่แค่อันนี้คะสมมตินักเรียนจบ B12 ที่นี่แล้วถ้าเกิดสมมติบางทีเขาก็มี foundation course ใช่ไหมคะอาจจะเป็นเรียน diploma ก่อนแล้วเข้าแบบ bachelor เป็น package เนาะของมหาลัยก็ทำไม่ได้แล้วนะคะมหาลัยก็โดนก็คือต้องเรียน diploma ก่อนแล้วค่อยไปต่อ
3: จะเหมือนแบบยื่นวีซ่าได้แค่1 COE
4: ค่ะง่ายๆใช่บอกเป็น
3: 1 COE ใช่เหมือนแบบจริงๆกระทบเด็กไทยเยอะนะพี่เนาะเพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้ vocational course อะ IELTS 6.5 นะ6.5 สูงมากนะคะ6.5 แล้วก็หลายๆน้องๆหลายๆคนก็คือเหมือนเมื่อก่อนมันเป็นแพ็กเกจได้เช่นเรียน20สัปดาห์แล้วก็ไป vocational course อะไรประมาณนี้ก็จะประมาณ 3-4 COE ตอนนี้ไม่ได้ละก็อย่างเดียวแล้วปัญหาก็คือถ้าเป็นภาษาเปลี่ยนมาเป็นภาษาก็ไม่ได้เหมือนกันฉะนั้นยังไงเขาก็เหมือนบังคับให้อยู่จะต้องสอบภาษาเพื่อที่จะไปแบบเติร์นเลเวลต่อไป
4: ต้องให้ได้ต้องก็ทริกกี้หน่อย case by case process หน่อยก็คือนี่ก็คือบิ๊กเดียวเนาะ
2: ก็เลยปวดหัวเลยทั้งโรงเรียนแล้วก็ในแง่ของ
0: ตัว migration agent เองก็ปวดหัวโรงเรียนก็ปวดหัว
3: น้องๆปวดหัวเลยแหละ
4: คืออย่างบางนักเรียนที่สามารถที่จะเรียน diploma of health แล้วก็1ปีเนาะแล้ว pass ไปเข้า bachelor หรือสิ่งที่จริงเป็น in demand qualification เนาะ
0: ใช่ครับ
4: cannot to
3: ใช่
4: เพราะฉะนั้นแต่ถ้าเกิดน้องอยากจะยื่นแพ็คเกจน้องก็ต้องออกไปยื่นที่นอกประเทศ
1: อ๋อถ้ายื่นแพ็คเกจได้แต่ต้องเป็นออฟชอร์
4: ได้ค่ะไอ้ที่ปัญหาที่เกิดขึ้นที่สุดคือตอนนี้ก็คือปัญหาของนักเรียนที่อยู่ในประเทศออสเตรเล
3: ียใช่เด็กข้างนอกยังปกติอยู่
4: เพราะเขาก็อยากจะแบบลิมิตว่าในการถ้าเกิดคุณไม่เจนยูนคุณก็ถ้าเกิดคุณเจนยูนคุณก็cost by cost แต่นี่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนในอนาคตหรือเปล่าค่ะแล้วก็แต่ก่อนหน้านี้ถ้าเกิดน้องอยากจะเปลี่ยนโรงเรียน น้องก็ต้องเรียนอย่างน้อย6 เดือนของ principal course ใช่ไหมคะสมมติน้องลงมา bachelor degree น้องก็ต้องเรียน1 semester ก่อนจะเปลี่ยนได้แต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนให้เป็น12 เดือนก็คือ2 semester อย่างน้อยก็คือปีนึงนะคะก็คือไม่สามารถจะเปลี่ยนโรงเรียนได้หมายถ้าเกิดเราเรียนบัชเชอร์ไปปีนึงแล้วเราก็
3: อีกนิดนึงจะจบแล้ว
0: ก็เรียนให้จบไหม
4: เนาะแล้วก็เขาก็เปลี่ยนไม่ได้ก็หลังจากแต่คือว่าไอ้ rules ตัวนี้มันจะจบตรงวันที่30 มิถุนาปีหน้า
1: แล้วก็
0: หมายความว่าจบได้ยังไง
4: ก็คือว่าหมายถึงว่าธรรมดามันจะ6 เดือน transfer course ใช่ไหมคะตอนนี้ก็ขึ้นไป12 เดือนแต่มันจะไอ้ rules อันนี้นะคะแค่อันนี้จะไปis finished the end of 30th of June
1: อ๋อรู้มีกำหนด
4: ใช่
1: สิ้นสุดด้วย
4: แต่ first of July ก็กลับไป6 month เหมือนกันพี่ก็ไม่เข้าใจว่าก
3: ฎที่เปลี่ยน12 month เนี่ย
4: แต่คือเขาคงคิดว่าโอเคภายในปีนึงก็เกือบปีนึงแต่เนี่ยก็อาจจะ
1: จำนวนจะลดลง
0: ผมใช่ผมกำลังรู้สึกว่าเขากำลังพยายาม squeeze คนที่เป็น visa hopper ที่แบบเปลี่ยนคอร์สไปอีกคอร์สหนึ่งไปอีกคอร์สหนึ่งเพื่อที่แบบจะได้ prolong the timeTo stay inside, they'll try to like kick everyone out. But if you're outside and genuine, คนที่อยู่ข้างนอกแต่ว่า
1: คืออะไร
3: แบบเนี่ยฉัน
1: คืออะไร
3: ภาษาไทยมาเธอจะมาคิดโกงภาษาอังกฤษไม่ได้นะ
0: ก็ได้ครับบางทีก็ carry away นึง
3: แต่ว่าใช่ใช่
4: ใช่ก็คือวีซ่าฮอปปิ้งก็เปลี่ยนไปที่มาอยู่10 ปีก็ยังไม่ได้อะไรก็
0: ใช่เหมือนเขาพยายาม squeeze คนที่อยู่ตรงนั้น
1: แต่กฎเนี้ยบวกกับอื่นๆที่เกิดขึ้นอ่ะมันเหมือนบังคับใหแรงจูงใจของการเรียนต่อในประเทศออสเตรเลียมันลดลงไปมากเลยอ่ะหมายถึงว่าสมมติวันนี้ผมเป็นนักเรียนแล้ววันนี้ผมปีแรกที่ผมมาผมมาเรียนภาษาอังกฤษด้วยคอร์สอังกฤษอะไรสักอย่างแล้วผมอยากอยู่ต
3: ่
1: อผมไม่รู้สึกมีความจูงใจว่าออสเตรเลียมันเหมือนไม่ต้อนรับเราเลยอ่ะ
3: ถ้าเป็นมุมมองหวานนะหวานจะรู้สึกว่ามันเรามองมาอีกแบบนึงเป็นแบบมาแบบว่าจริงๆเขาอยากให้เราวางแผนให้ชัดดีกว่าว่าเราอยากมาทำอะไรสมมติว่าหลักมาแค่6เดือนใช่ไหมหรือว่าถ้าอยากมาลองใช้ชีวิตจริงๆก็มาปีนึงเลยเพราะว่าไหนๆก็คือจะลงเสี่ยงกันแล้วอะไรอย่างเง
4: ี้
3: ย
4: แต่ลงมาเป็นอย่างนักเรียนที่ไม่มี warning มาก่อนหน้านี
3: ้เขาจะคิดว่าไม่
4: ใช่แต่คือถ้าสมมตินักเรียน offshore พี่เลยบอกว่าต้อง plan ahead ต้องมาต้องดูโค้ชต้องทำ study plan ให้ดีๆตึ๊ดๆแต่นักเรียนที่อยู่ตรงนี้ที่เขามาแล้วเขาไม่ได้มี warning ก่อนที่เขาจะมามันก็บิดอันแฟร์ใช่ไหมคะเขาก็ต้องกลับไปแค่ตรงนั้นแล้วก็ไม่ใช่ความผิดของเขาด้วยแต่ในเมื่อมันเป็นกฎของรัฐบาลที่นี่เราก็ต้องทำตามใช่ไหมคะ
1: น่าสนใจอ่ะมีทั้ง working holiday visa มี visa นักเรียนแล้วเดี๋ยวยังเหลืออะไรอีกยังไม่หมด
0: ยังไม่หมด
1: ยังไม่หมด
3: ยังมีอีกอันนึง
0: แต่ว่าขอพัก
3: ผู้ติดตามค่ะ
0: ขอพัก
1: ผู้ติดตามเนี่ย
0: ยังมีเรื่องให้เครียดอีกเยอะ
1: ใช่
0: แต่ว่า
4: เดี๋ยวจะทำ
1: ใช่เดี๋ยวพักสักครู่ก่อนนะเดี๋ยว
0: เราย
1: ังอยู่แล้วเดี๋ยววิทยุไปพบฟังสิ่งน่าสนใจก่อนนะครับ

0: This is Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Thai language.
1: ใช่เพราะว่าเขาก็
2: กลับเข้ามาอีกครั้งนะครับในช่วงที่สองของเราระหว่างนั้นหลังกล้องเราก็คุยกันเคร่งเครียดอยู่ใช่ไหมพี่ล้อ
3: คือถ้าไม่คือถ้าให้เปิดไลฟ์เนี่ยคงได
4: ้เปิดตลอด
3: เปิดตลอดไม่ต้องไม่มีพัก
2: ใช่
3: เรื่องกฎวีซ่าที่เปลี่ยนแปลงนี้วันนี้อยู่กับไอเจมเอ็ดดูแอนด์ไมเกรชั่นครับตัวแทนพี่อิ่มครับ
2: สีของ
3: เ
2: ราครับ
3: และคุณหวานครับตัวแทนจากไคโรสลีโก้แต่ก็คือเป็นเพื่อนบ้านกันน่ะเน
1: า
3: ะ
1: เป็นเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านแบบติดกัน
2: ก็ปิดใช้กำแพงเดียวกัน
1: ใช้กำแพงเดียวกันประตูเดียวกัน
3: ใช้ลมใช้อากาศหายใจร่วมกัน
1: เดียวกันแล้วฉันไม่อยู่เลยนะห้องตัวเองอ่ะฉันเดินไปบอกกับพี่อิ่ม
2: โอเคเลย
3: เออสรุปเป็นได้ทุกอย่าง
1: เป็นหมด
3: ไปหมดทุกอย่าง
4: เป็นเรื่องสองแคม
2: ได้เป็นทำงานสองที
1: ่ก่อนเรารอด
3: สถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงเดี๋ยว
1: สถานการณ์อย่างนี้เป็นยังไงนะคะ
2: ชอบสไตล์ในการใช้ชีวิตอ่ะ
3: เรา
2: คุยไปแล้วช่
3: วงที่แล้วที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องทั้งworking holiday visa ที่ไม่สามารถสมัครวีซ่านักเรียนในออนชอร์ได้แล้วรวมถึงการแพ็กเกจคอร์สในออนชอร์ก็ไม่ได้แล้วอีก
4: ถัดไป holiday ก็ไม่ได้อีก
1: ใช่ก็ working holiday ก็จะเหมือนแบบลุ้นแล้วกันก็เหมือนถ้าจำไม่ผิดนะคะก็คือ requirement น่ะอาจจะยังเป็นเหมือนเดิมก็คือไปเก็บชั่วโมงแบบเดิมทำทุกอย่างให้มันเหมือนเดิมตามที่เหมือนแบบก่อนหน้านี้เขาเคยทำมาแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบได้เหมือนเดิมแล้วก็คือเขาก็จะคัดมากขึ้
5: น
1: แล้วก็จะลดลงไปโควต้าในคุณปีที่2ปีที่3มันก็จะลงไปเรื่อยๆ
2: นี่คือ working and holiday ถูกไหมครับ
5: working and holiday
1: working holiday มี2ตัว
2: โอเค
4: แล้วก็อันนึงก็คือว่าที่เราพูดทิ้งท้ายกันไว้ตะกี้ก็คือว่าแบบช็อปฮอป
2: วีซ่าฮอปเปอร์ก็จะอยู่ยากและสายฮอปเปอร
4: ์ต้องมีแพลนต้องคิดว่าเขาอยากจะเห็นแพลนที่ชัดเจนการเติบโตที่ชัดเจนในการใช้ชีวิตที่นี่
1: ใช่ใช
4: ่เห็นเมื่อกี้ที่เราก่อนจากไปเราคุยเรื่องอะไรไว้นะคะ
3: dependent visa
2: คือประกันวีซ่าผู้ติดตาม
3: โดยทั่วไปเนี่ยปกติมีความในสิ่งที่เรารู้กันก็คือว่านักเรียนที่ถือวีซ่านักเรียนสามารถที่จะให
2: เอาครอบครัวมาได้
3: หรือว่าที่มาได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งสามีแฟนหรือว่าลูก
4: แม่พ่อได้ไหม
1: คะ
3: แม่พ่อไม่ได้
1: แม่เป็นการเดียน
5: เป็นการเดียนเป็นวีซ่ากัน
1: ใช่ค่ะ
3: แต่หรือว่าครอบครัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแฟนสามีภรรยาหรือว่าลูกเนี่ยสามารถติดตามวีซ่าเรียนได้
1: ใช่ค่ะ
3: โอเคมันจะมีขั้นตอนนู่นนั่นว่าไปจ่ายค่าวีซ่าอะไรตอนนี้การเปลี่ยนแปลงคืออะไรครับ
5: ก็คือวีซ่าของประเทศที่ไม่ใช่อาเซียนใช่ไหมคะไม่สามารถมี
1: dependent
5: ได้ก็คือไม่สามารถมีผู้ติดตามได้นอกจากจะเรียน PhD อันนี้เคลียร์แล้วนะคะอันนี้คือสำหรับ offshore application คนที่ยื่นวีซ่าคนที่ยื่นวีซ่า offshore and onshore แต่ถ้าเกิดคนที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียที่ไม่ใช่อาเซียนแต่เขามี depend มีผู้ติดตามอยู่แล้วเขาก็ continue ไปได้เพราะว่าgovernment ก็ not too bad เขาก็บอกแล้วเขาจะไม่ break the family
1: อ
5: ันนี้คือมนุษยธรร
2: ม
5: มนุษยธรรมทางศาสนาธรรม sorry
2: เรื่องมีอะไรมาให้เราเคลียร์ลงบ้าง
5: ก็คือใช่ไหมคือเขาก็จะไม่บอกว่าเอ้ย
2: ให้กลับบ้านไปเดี๋ยวนี้แต่คือ
5: ตามกฎก็ต้อง follow the main application คนที่เรียนก็คือถ้าคนที่เรียน progress ก็ไปได้ก็ต่อไปได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดจะมาใหม่สำหรับคนที่ไม่เอเชียนไม่ได้แล้วนอกจากจะเรียน PhD นะคะคนที่อยู่ที่ในนี้ก็ยังไปต่อได้แล้วแต่ถ้าคนที่เป็นอาเซียนก็คือที่พี่บอกว่าเป็นฟิลิปปินส์ไทยลาวแล้วก็ other country ที่อยู่ในพาร์ทของอาเซียนใช่ไหมคะ
3: อาเซียน
2: ยังได้
5: ก็คือสามารถที่จะเอาสามารถจะรวมผู้ติดตามมาได้แต่คือว่าผู้ติดตามต้องอยู่ในที่เดียวกับประเทศเดียวกันแล้วตอนที่ยื่นวีซ่าสมมุติ พี่กับน้องพี่ได้เป็น student visa ก่
1: อน
5: ใช่ไหมคะแล้วน้องอยู่เมืองไทยพี่แล้วพี่วีซ่าผ่านแล้วพี่จะเอาน้องแอดมาไม่ได้แล้วนะคะ
1: อ
5: ๋
3: อใช่รูปแบบก่อนก็คือสมมุติว่าวีซ่านักเรียนคนที่เรียนมาเรียนหนังสือด้วยวีซ่านักเรียนเนี่ยอาจจะมาเรียนก่
5: อ
3: นแล้วอยู่ดีๆก็
5: เหงาอยากได้
3: เพื่อนให้พาร์ทเนอร์มาหรือว่าแฟนมาหรือว่าภรรยามาอยู่ด้วยกันก็สามารถ
5: พาลูกพาภรรยาได้
3: ก็คือสมัคร dependent visa
5: มาทีหลังได
3: ้
5: แต่ตอนนี้ต้องยื่นพร้อมกัน
3: ตั้งแต่แรก
5: แล้วต้องยื่นต้อง make sure ต้องคนที่จะยื่นทุกคนใน family ที่จะยื่น ต้องอยู่ใน
2: ประเทศเดียวกัน
5: ประเทศเดียวกัน
1: อยู่ในใบวีซ่าเดียวกัน
5: ใช่แล้วก็ต้องอยู่ในประเทศเดียวกันแล้วคือว่าตอนแต่ก่อนหน้านี้ทัวริสต์วีซ่าก็วีซ่าท่องเที่ยวไม่สามารถจะยื่นเป็นวีซ่าอื่นเป็นวีซ่าเรียนหรือวีซ่าติดตามได
1: ้
5: ถึงเขาจะใช้แบบว่าอาจจะให้มาเป็นวีซ่าท่องเที่ยวแล้วก็ค่อยมายื่นพร้อมกันก็ไม่ได้แล้วค่ะ
2: อ๋อก็คือต่อให้มีตอบแบบตอนนั้นก็คืออยู่คนนึงที่นี่ก่อนแล้วคนไทยมาด้วยวีซ่าท่องเที่ยว
5: แล้วก็เข้ามารวมกันได้อะไรเงี้ยไม่ได้แต่นี้วีซ่าท่องเที่ยวก็ไม่ได้แล้วถึงจะอยู่ในประเทศเดียวกันนะตอนนั้นแต่ต้องเป็นวีซ่าน ักเรียนหรือเป็นวีซ่าอื่นที่เขาอันน
3: ั้
5: น
3: แล้วในกรณีอ่ะ
2: เรื่องวีซ่า
3: ขอถามเคสตัวอย่าง
2: พี่ลองถาม
3: กำลังเคสตัวอย่างว่าอ้าวแล้วถ้าสมมติว่าวันนี้ผมมาด้วยวีซ่านักเรียนกำลังเรียนอยู่ชีวิตกำลังเป็นไปได้ด้วยดีมีการวางแผนดีๆแต่ยังถือวีซ่านักเรียนอยู
1: ่
3: อยู่ดีเจอแฟนในที่ทำงานแล้วก็รู้สึกว่า
2: เสียงอ่อนเสียงอ่อน
3: แฟนก็เป็นเรื่องเพื่อน
2: เป็นเรื่องของเพื่อนไม่ใช่เรื่องของตัวเองเพื่อนฝากถามมาเฉย
3: แล้วอ้าวแล้ววันนี้แซ่บเวอร์อ่ะแล้ววันนี้อยากให้แฟนมาติดตามเราณตอนนี้ได้ไหมอ่ะก็คือปกติมันทำได้อ่ะก็วันนี้เราอยาก
5: แต่ก่อนได้แต่คือว่าน้องก็ต้องแบบไปยื่นวีซ่าใหม่เป็นคอร์สใหม่คือตัว
3: แล้วต้องกลับไปที
5: ่ก่อนคือเขาจะติดตามน้องใช่ไหมสมมติเนาะสมมติหวานจะติดตามน้องแต่คือว่า
1: ฟักผ่าน
3: สมมุติมันเป็นเรื่องสมมุติ
2: ชอบอันนี้เพื่อฝากถามมาจริงใช่ไหม
3: เรื่องจริงแต่นี่เป็นเรื่องสมมุติ
5: คิดในหัวอยู่ก็คือว่าคือน้องก็ต้องไปสมมติตอนนี้น้องเรียนเซอร์ซีอยู่เนาะโอเคนะแล้วก็คือน้องจะไปเรียนต่อดิพลอมาน้องต้องยื่นวีซ่าดิพลอมาแล้วก
1: ็เอา
5: น
1: ้องหวานเข้าไป
5: ได
2: ้อ้าวแต่ถ้า
3: ผมต้องกลับแต่ผมต้องกลับไปออฟชอร์ด้วยไหม
5: ไม่ต้องอยู่ที่
2: เพราะว่าพี่หวานก็อยู่อ่อนก็อยู่ที่นี่พี่ล็อกก็อยู่ที่น
5: ี่ไม่ใช่ใหม่แต่วีซ่าเก่าของเซิร์ฟโฟน้องไม่ได้
1: ไม่ได
2: ้แล้วถ้ามันแลบกันแบบว่าวีซ่าของหวานหมดก่อน
5: ก็ต้องแลน
2: ก็ไม่ได้ถูกไหมครับ
5: ก็คือว่าก็อันนี้ก็คือซีนาริโอหนึ่งอาจจะต้องยื่นวีซ่าให้เร็วที่สุดก่อนดังนั้นแต่พี่ก็ไม่แน่ใจว่าจะริสกี้ไหมเพราะว่าความเสี่ยงเพราะว่าวีซ่าเขาหมดก่อนแล้วน้องสมมติวีซ่าน้องเหลืออีกปีนึงแล้วน้องจะไปลด student visa เพราะว่าเอา
1: ดิ
5: เ
1: พน
5: เข้าไปมันก็แปลกหรือเปล่า
1: แล้วตอนอยู่จะยื่นวีซ่าเรียนอยู่ก็ต้องใช้ใบจบเด้
5: อ
1: แบบยื่นวีซ่า
2: ใบต่อก็ต้องใช้ใบจบของอันเก่าเพราะฉะนั้นถ้ามันแลบกันแล้วหวานกระเด็นกลับเมืองไทยก็ไม่ได้อีกก็ระเบิด
3: เพราะว่าต้องอยู่ที่เดียวกันโอ้โหมัน
5: ยาก
3: มาก
5: ก็คือ
2: คอนดิชั่นซับซ้อนขึ้นเลยล่ะ
5: ต้องมีหลายอย่างคือว่ากูนักเรียนร้องไห้กันเป็นแถวๆเลยเพราะว่าดิพเอนเดนต์นี่คือเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าส่วนมากคนฟิลิปปินส์เขาก็จะมาเป็นคู่กันคนไทยก็จะมาเป็นคู่กันบางทีเขาก็มาเรียนมาสเตอร์ก่อนพอมาแล้วก็พอวีซ่าผ่านแล้วก็มีเขาแพลนจะพาสามีเข้ามาก็ไม่ได้แล้วอูร้องไห้ไม่รู้จะพูดยังไง
1: ใช่ใช่หนักเลย
5: หนักมาก
1: พาไอ้ดิพเอนเดนต์ใช่เพราะว่าหลายคนเขาก็แพลนไปด้วยกันเนาะใช่อาเซียนยังหวังว่าอาเซียนยังโอเคนะเหมือนแบบคนไทยเรายังสามารถที่จะพอวางแผนได้เพราะว่าอย่างน้อยวีซ่าต่อไปเราก็ยัง
2: มันยังแบบ possible
3: เพราะอะไรเขาถึงให้อาเซียนอ่ะเขาเจาะลึกทำไมเขาถึงยกเว้นอาเซียนโดยเฉพาะ
5: เพราะว่า
4: ก็เป็นข้อตกลงทางด้าน bilateral
5: ใช่ค่ะเขาปลดประกาศไปตั้งปีที่แล้วว่าเขาจะ invest in ASEAN country แล้วเขาต้องการ ASEAN students เพราะอาจจะเป็น trade agreement อะไรพี่ก็ไม่แน่ใจเนาะหรือว่าใช่ก็คือก็เขาก็คงดูเขาก็มี political
2: อย่างมี political agenda อยู่นิดนึงนั่นแหละผมว่า
5: แต่คือก็เพราะฉะนั้นถ้าสมมติน้องมี2วีซ่ากันใช่ไหมคะก็ถ้าเกิดก็ต้องแพลนที่ดีๆให้มันคู่กันหน่อยถ้านั้นก็ยากหน่อยและอีกอย่างนึงที่สำคัญที่สุดก็คือสมมติ2คนเป็นนั้นกันใช่ไหมเป็นอยู่เป็นเมนเป็นซาลาแล้วอยู่เป็นคือติดตามมาใช่ไหมแต่อยู่บอกว่าอุ๊ยไม่อยากเรียนแล้วให้หวานเรียนแทนได้ม
3: าโอเคมันมีกรณีนี
5: ้ไม่ได้ dependent ไม่สามารถจะเปลี่ยนวีซ่าในประเทศออสเตรเลียได้ค่ะอยู่ต้องกลับไปแล้ว dependent สมมติอยู่ไม่อยากอยู่เลิกกันละอันนี้เคสนี่คือมีเยอะนะคะที่แบบตอนแรกมาเป็นติดตามกันแล้วอยู่แบบก็เลิกกันเน
2: า
5: ะมันเป็น natural way
3: แล้วจะ
5: ได
3: ้ใช
5: ่
3: สัจธรรม
5: สัจธรรม
2: โอเคได้แหละ
3: เรามาทำนี้แล้วอ่ะ
5: ไม่ได้ค่ะก็คือว่าคนที่ไปติดตามไม่สามารถจะยื่นวีซ่านักเรียนในออสเตรเลียได้ค่ะ
1: ใช่
4: ต้องไปกลับไปบ้าน
2: ก็คือต้องกลับไปยื่นที่ไทย
5: ใช่ก็คือก็
2: แต่ถ้ากลับไปยื่นที่ไทยก็จะอยู่คนละประเทศก็จะไม่เข้าเงื่อนไขที่จะยื่นเอาแฟนติดตาม
5: ไม่ไปถึงว่าเขาเลิกกันแล้วเขาอยากจะไปวีซ่าเขาเองใช่ไหมคะ
3: คนเลิกเขาก็อยาก ใช่ค่ะ
5: แต่ถ้าแต่อันนี้คือเลิกกันใช่ไหมคะแล้วคนที่เป็นติดตามอยากจะเป็นนักเรียนแทนก็ต้องไปยื่นที่
2: ก็ต้องกลับไปยื่นที่
5: หรือว่าถ้าเกิดคนที่ติดตามอยากจะเป็นวีซ่าหลักเป็นเมนแอปพลิเคชันสองคนก็ต้องกลับไป
2: ยื่นกันใหม่ที่เมืองไทย
5: อันนี้แค่ของอาเซียนนะคะเพราะว่าวีซ่าชาติอื่นไม่ได้เหมือนกันนะคะนอกจาก
1: PhD
5: เ
4: ห็นไหมคะคนชมเยอะมาก
5: คือว่าก็คือว่ามันต้องพี่ถึงบอกว่าพี่ไม่สามารถจะบอกว่าอ่ะยูไม่ได้นะคือมันต้องเช็คเคสแล้วก็ it's more complicated than that โอเคสมมุติอ่ะเอาเคสยากไหมยูจะถามไหม
2: ขอลองยากที่สุดซับซ้อน
3: เธอมีไหม
2: ตอนแรก
3: ที่พี่ว่ายาก
2: ผมตอนแรกผมจะแค่หยอดไปว่าเหมือนกับว่าตัววีซ่าท่องเที่ยวเองเขาก็บีบให้แบบว่าไม่ได้สามารถจะลองมาเที่ยวก่อนแล้วอธิแอพพลายเป็นตัวอื่นได้เหมือนตอนนี้ท่องเที่ยวคือท่องเที่ยวจริงๆมาเพื่อเที่ยวเสร็จแล้วกลับไปอยากทำอะไรกลับไปยื่นมาเริ่มใหม่ที่บ้านตัวเอง
5: แต่ตอนนี้คือว่าแล้วแต่ประเทศใช่ไหมคะก็คือยังยื่นวีซ่าอื่นได้ที่ไม่ใช่วีซ่าออสเตรียวีซ่านักเรียนวีซ่าท่องเที่ยวนะคะแต่เขามีข่าวมาบอกว่าวีซ่าท่องเที่ยวในอนาคตจะไม่ให้ยื่นวีซ่าอื่นได้แต่ที่จะมีผลมากสุดเพราะบางคนก็อาจจะเป็นแบบอยากจะมาทำพาร์ทเนอร์วีซ่าใช่ไหมคะใช่ไอเนี่ยแต่ถ้าพี่ถึงบอกว่ามันยังไม่เปลี่ยนกฎใหม่มันยังไม่เปลี่ยนเพราะว่าเขายังสามารถให้ยื่นวีซ่าอื่นได้เพราะฉะนั้นต้องทำไปเร็วที่สุดแต่ก็ต้องดูคอนดิชันของวีซ่าท่องเที่ยวด้วยเพราะว่าเขาอาจจะเริ่มให้แบบ no further stay condition 8503ที่น้องไม่สามารถจะทำอะไรได้อยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นแต่ณตอนนี้กฎนี้ยังไม่มาแต่เขา
2: ก็สามารถทำได้โดยการให้แบบ no further stay 8503
5: ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วแต่คนที่ได้มาโดยไม่มี8503ก็ต้องรีบทำให้เร็วที่สุดใช่ไหมคะเพราะว่าเขาก็บอกว่าถ้าเกิดคุณจะยื่นพาร์ทเนอร์วีซ่าคุณก็ยื่นออฟชอร์ไปเลยไม่ใช่แต่นี่คือปัญหาใหญ่เหมือนกันเพราะว่าส่วนมากมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอันนี้พี่ไม่ได้จับเนาะพี่แค่จับ education เนาะอันนี้บิ๊กเดียวสำหรับพาร์ทเนอร์วีซ่ามากเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
5: เพราะบางทีเขาก็อยากอาจจะเจอกันที่เมืองไทยอยู่ด้วยกัน6เดือนแล้วก็อยากให้แฟนมาเที่ยวอยู่สัก3เดือนอะไรพวกนี้แล้วมาดูใจกันอะไรเนาะแล้วก็โอเคแล้วก็อันนั้นนี่คือนี่เป็น common thing ที่ทำมาก
1: ใช่
5: เอา complicated case ไหมโอเค
1: โอเคเพิ่งดิวมาเลยใช่ไหมเพิ่งดิวมาเลย
2: ยังอุ่นๆอยู่เลยจากตรงนี้คือยังอุ่นๆอยู่โอเค
5: อย่างล็อกกี้มาเรียนมาสเตอร์ดีกรีใช่ไหมคะ first semester ไม่อยากเรียนละดาวเกรดเป็น vocational course เป็น advanced dip เพราะว่ายังมีวีซ่าอยู่แล้วเขาอาจจริงๆแล้วถ้าไปตอนนี้ immigration เขาจะส่ง notice of cancellation พวก downgrade แต่ก่อนหน้านี้เขาไม่ได้ส่งก็คือเพราะยังมีวีซ่าอยู่เขาก็ไม่ได้ touch ใช่ไหมคะแต่พอตอนตัวนี้แล้วปุ๊บโอเคน้องล็อกกี้กำลังจะจบ advanced dip แล้วน้องจะไปต่อตัวอื่นน้องคิดว่า advanced dip น้องสามารถที่จะไปต่อ graduate โอเคไม่เอา advanced dip ดีกว่าก็คือน้องมาเรียนดิพลอยมาจาก
3: มาสเตอร
5: ์มาสเตอร์มาเรียนดิพลอยมาแต่อิมิเก
3: ร
5: ชันยังไม่ได้แคนเซิลเพราะว่าเขายังไม่เห็นน้องเขาก็ปล่อยน้องไปใช่ไห
1: ม
5: น้องก็
3: จนเรียนจบ
5: ดิพลอยมาแล้วพี่น้องจะต่อวีซ่านักเรียนต่
1: อ
5: โอเคนะคะน้องก็บอกในเมื่อในกฎหมายเขาบอกว่าต้องเป็นตัวที่ progress ได้ใช่ไหมคะในหัวเราจะบอกโอ้งั้นก็เรียนแอดวานซ์ดิสก็มีปัญหาเพราะมันไม่ได้ดาวเกรด
3: ก็สูงกว่าดิพลอยมา
5: is incorrect
2: เพราะทำไมครับ
5: เห็นไหม
3: เพราะมัน
5: เพราะว่าเขาไปอิงตัว COE ที่น้องได้วีซ่ามาอันแรกมาสเตอร
2: ์
5: แล้วถ้าน้องไปต่อมาสเตอร์อีกน้องก็ไม่ progress ไง
4: น
5: ้
4: องก็ต้องไป PhD
2: ต้องมีทางเดียวก็คือ PhD
3: ก็ไปถ้า
2: COE
3: ก็ไม่ได้อีกหรอ
2: COE Master
5: มันไม่ progress ค่ะ
1: มันไม่ได้เป็น
3: อ้าวแล้วตอนที่เราดาวเกรดไปเป็นดิโพลมาอยู่ได้ยังไงอ่ะ
5: เขาไม่จับก็คือมันก็คืออ๋อคุณคิดว่ามันเป็นลูกโผม
1: ันอาจจะลัคกี้มากๆก็ได้
5: เพราะว่าแต่เดี๋ยวนี้เขาจับ
1: แล้วนะเดี๋ยวนี้โดน
3: แต่อันนี้คือเคสที่เกิดขึ้น
5: อันนี้เกิดก่อนหน้านั้นที่เขาอาจจะมาเป็น Bachelor
3: แล้วไป
5: ดาวเกรดไปเป็น Diploma หรือ Certificate Cookery อะไรพวกนี
1: ้
5: แล้วน้องจะ confuse กันมากว่าโอเคน้องสามารถที่จะไปแบบ advanced dip ต่อได้ไม่ได้นะคะพี่ถึงบอกว่าเราต้องดู COE ให้หมดเราต้องดูตั้งแต่ยิ่งเป็นนักเรียนเราจะไม่มีปัญหาเพราะเราดูตั้งแต่แรกแต่ถ้าเกิดตอนนี้มีนักเรียน ติดต่อพี่มามากตั้งแต่เราประกาศไปตั้งแต่ช่วงไอ้ที่เราทำพอดแคสต์อะไรกันใช่ไหมไลฟ์มีนักเรียนเอเจนต์อื่นเขาติดต่อกันมากเลยนะคะแล้วเขาโอ้โหแบบซีนารีโอแต่ละถึงได้รู้ไหมคะว่าซีนารีโอเราเยอะมาก
1: ว่าจริงๆถ้าไปดูตัววีซ่า
5: ต้องดู COE
1: วีซ่านี่เด็กไอเด็กจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้ววีซ่ามันออกมาคนละตัวอย่างเช่นเวทคอร์สเนี่ยจะออกมาเป็นอีกตัวหนึ่งนะและ higher ed จะออกมาเป็นอีกตัวหนึ่ง
5: เพราะมันอยู่เพราะเวลา
1: ใช่แต่เด็กอาจจะไม่รู้แล้วเด็กก็นึกว่าอ๋อโอเค it's okay
2: มันคือวีซ่านักเรียนเหมือนกัน
1: มันคือ500เหมือนกัน
5: เพราะว่าวีซ่าแกรนด์มันจะแค่ subclass 500
1: ใช่แต่ว่า behind that อ่ะมันคนละตัว
4: ต้องมีแบบว่า fine print ด้วยหรอ
5: ต้องเช็คแล้วก็ต้องทุกอย่าง
4: เราสามารถอ่านได
1: ้ limit อ่านได้ค่ะนักเรียนอ่านได้แต่ว่านักเรียนอาจจะไม่เคยเห็นตรงนั้น
5: แล้วอย่างนึงคือว่าอันอย่างนึงที่ immigration เขาจะไม่ฟังนะคะคือถ้าเกิดสมมติจะโทษเอเจนต์ว่าเอ้าเอเจนต์เราเปลี่ยนให้แล้วไม่รู้เรื่องอะไรอันนี้ไม่ใช่เป็น good excuse ที่จะไปถ้าเกิดสมมติวีซ่าไม่ผ่านแล้วไป appeal อะไรพวกนี้เพราะว่าเขาคือบอกว่ามันเป็นวีซ่าของน้องเองแล้วตัวน้องเองเป็นคนเรียนเองอยู่ต้องรู้ว่าอยู่เรียนอะไรอย่างนี้ตึ๊ดๆๆๆท
2: ำไมเป็นอย่างงั้น
5: ก็คือต้องรู้จักวีซ่า history ของตัวเองหรืออะไรมาบ้างเพราะฉะนั้นต้องเราถึงต้อง assess ให้ดีค่ะมันมีเยอะมาก
1: ใช่
4: เวลาเราผ่านไปรวดเร็วมากเลยแล้วเรามีเรื่องอยากที่จะคุยอยากจะถามอีกเยอะมากเลยเราพัก
3: เราพักอีกสักเดี๋ยวมากลับมาที่คำถามที่อยู่ในใจพี่บุ๋ม
4: เพราะว่าหลายๆคนก็เหมือนไม่กล้าถามด้วย
1: ใช่ใช่
4: เราจะถามแทนนะคะวันนี
3: ้ได้พักช่วงสุดท้ายว
2: ัน
3: นี้เรามีช่วงพักน้อยมากเพราะว่ามัน

0: ับเข้ามาช่วงสุดท้าย
1: สวัสดีออสเตรเลียไทยเรดิโอในควีนส์แลนด์ครับวันนี้อยู่กับพี่อิ่มแห่ง iGEM Edward Migration ครับและพี่หวานครับจากคนสวยครับจาก
0: ไทยโรสลี
2: เ
0: กอร์ครับ
2: จากวันเดอร์หวานชาแนล
0: ค่ะวันเดอร์หวานชาแนล
2: วันนี้คนดูเยอะไหนก็ไหน
1: อะไรมีกี่เป็น10รายการแล้วแบ่งให้เราบ้าง
3: ช่วงสุดท้าย
2: ใช่
3: พี่มีคำถามมาตลอด
2: จะบอกว่า
3: ก็ยังมี
2: ใช่ค่ะข่าวที่อัปเดตมาเนี่ยยังไม่หมดเน
3: า
2: ะ
3: ก็เดี๋ยวมาอีกแต่ล่าสุดค
2: ืออ๋อไม่เมื่อเช้าแบบลองซิสเต็มกันเฉยๆที่ว่าวันแอปพลิเคชันมันจะขึ้นมาเลย
4: คือว่าเราเลยต้องทำคอนเทนต์วันนี้เพราะว่าพอที่บอกว่าตอนนี้ถึงว่าน้องจะ eligible ใช่ไหมคะเข้าไปในซิสเต็มมันก็ยังไม่ได้แล้วเราโทรหา immigration แล้วเขาบอกว่าเราก็รีพอร์ตไปเขาบอกใช้10 working days แต่คือว่า10 working days น่ะแล้วถ้าเกิดวีซ่าน้อง
0: หลุดไปก่อนหมดก่อน
4: หมดปีหน้าเอ้ยหมดอาทิตย์หน้ามันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องแพลนให้เยอะกว่านั้นแต่คือว่าอย่างเรานี่เราจะบอกนักเรียนประมาณ1เดือนจิกนักเรียนตลอดยังไงก็ไม่ได้คือ1เราไม่อยาก rushเพราะว่า1การที่ rush the last minute application มันก็มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวเกิด system แต่ก่อนหน้านี้อาจจะ system maintenance อาจจะ down who knows system internet down who knows ใช่ไหม
2: ใช
4: ่แต่ตอนนี้เราก็ต้องแพลนพี่ว่าประมาณสักเดือน2เดือนแต่ก่อนพี่ว่าเดือนนึงพี่ว่าเดี๋ยวนี้3เดือนก่อนที่วีซ่าน้องจะหมดนี่น้องก็ต้องมาคุยกับเอเจนซี่แล้วว่าจะ start ที่แพลนยังไงเพราะอาจจะต้องใช้ภาษาเพราะว่ามันหลายๆอย่างที่น้องเรียนไม่ได้คอร์สเรียนอะไรงี้ด้วยใช่มั้ยคะแล้วก็ต้องให้เวลาเอเจนต์ทำ
0: พอประสอบทำเอกสาร
4: GS statement อะไรพวกนี้ใช่ไหมคะเราจะได้กายให้น้องถูกอย
2: ่
4: าเพราะว่าเดือนนึงแต่ก่อนยังโอเคอยู่แต่ก่อนนี่คือเราแบบได้ COE วันนั้นแล้วเราทำก็ได้แต่คิดว่ามันเดี๋ยวนี้คือที่สำคัญที่สุดก็เขาก็เปลี่ยนตั้งนานแล้วแต่ก่อนหน้านั้นสมมุติถ้าเกิดน้องรอมหาลัยตอบรับแล้ววีซ่าเราจะหมดเรายื่น letter offer เข้าไปให้ก่อนในซิสเต็มได้พอ COE ออกมาแล้วก็แทชไปแล้วก็วีซ่าผ่านตอนนี้ไม่ได้แล้วนะคะถ้าไม่มี COE นี่ไปหน้าต่อไปไม่ได้เลยค่ะ
2: เหมือนระบบมันเริ่ม
4: เขาก็แบบเขาก็บอกว่าถ้าคุณอยากจะเรียนที่นี่คุณก็ต้องแพลนก่อนไหมไม่ใช่คุณจะมาเปลี่ยนใจ
2: last minute
3: ว่า3เดือนต่อมา
2: ใช่ค่ะ
4: ใช่ไหมคะเขาก็พยายามให้อันนี้อิงก็เห็นด้วยเพราะว่าเราก็เป็นที่เราแพลนอยู่แล้วคนเราไม่ค่อยมีปัญหาทางเรื่องนั้น
3: มีความมีเคสที่แบบคริติคอลที่แบบไปต่อไม่ได้เลยคือสตั๊กแล้วตอนนี้มีเยอะ
4: ก็คือของเราไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าเรายื่นวีซ่าไปหมดกับวันที่สองเพราะตอนแรกคือว่าธรรมดาวันราว September มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเลเวลอย
2: ู่ใช่
1: มีการเดาสถานการณ์เดาทาง
4: ยื่นไปมากที่สุดแล้วแต่ที่มีปัญหาที่สุดก็คือไม่กี่เคสของWork and Holiday Visa แต่เป็นเด็กก็เรียนรัฐินะคะเพราะเด็กไทยเราไม่ปัญหาแล้วมีเด็ก Japanese คนหนึ่งแต่คือว่าเขาก็เข้าใจเพราะว่ามันไม่ใช่ความผิดของเอเจนต์ไม่ใช่ความผิดของเรียนไม่ใช่ความผิดเราก็บอกว่างั้นน้องก็ต้องไปยื่นออฟชอร์แต่ทุกคนเขาก็โอเคเพราะเดี๋ยวในประเด็นเขาก็เจนยวนเขาก็อยากจะเรียนกันที
1: ่ใช่
4: ไหมคะ
1: คือถ้าสุดท้ายแล้วเราเป็นเจนวินนักเรียนเป็นสตูเดนต์อยากมาเรียนจริงๆก็ทำตามกฎได
4: ้ใช่ค่ะเขาไม่ได้บอกว่าม
3: ันควรทำตามกฎตั้งแต่ต้น
4: ใช่ค่ะคือ
3: ไม่ว่าจะเก่าใหม
1: ่แต่หมายถึงว่าคนที่อยากเรียนจริงก็ไม่ใช่จะว่าโอ้ไม่เรียนแล้วที่ออสเตรเลียมันก็จะไม่ใช่มันก็จะคัดคนแบบนั้น
4: ก็ใช่เพราะว่าน้องอยากจะเรียนจริงๆมันก็ there always solutions for any problems
2: ใช่ๆ
4: แต่อาจจะไม่ใช่เป็นคำตอบที่น้องอยากได้แต่เขาก็มีคำตอบอื่นที่น้องสามารถจะ
3: explore
4: ได้ explore ได้แต่คือเพราะว่าทุกคนโรงเรียนพวกเอเจนต์อยากให้น้องอยู่ที่นี่แล้วต่อวีซ่าได้แต่เมื่อน้องไม่มีน้องก็ต้องคิดดูว่าถ้าน้องอยากเรียนจริงๆน้องก็สามารถยื่นวีซ่านอกประเทศได้ไม่ใช่ว่าเขาบอก say no you cannot ใช่ไหม
1: สรุปหมายถึงว่าจะสรุปความว่าสุดท้ายแล้วถ้าสมมุติเราเป็น genuine student จริงถ้ามันไม่มีทางเล่นยังทุกข้อกฎที่เปลี่ยนแปลงที่พี่อิ่มแล้วก็หวานพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็คือแก้ปัญหาด้วยการไปยื่นนอกประเทศ
4: แล้วยื่นนอกประเทศดีด้วยน้องแพ็กเกจได้ด้วย
1: โอเคทุกอย่างที่เป็นกฎที่พูดมาทั้งหมดอ่ะถ้ากลับไปยื่นนอกประเทศ ทุกอย่างจะไม
3: ่ก็คือในแบบพิสูจน์ให้เขาเห็นว่า
4: เรา
3: จริ งจ
4: ริง
3: ต
4: ั้
3: งใจที
4: ่
3: จะมาเรียนที่นี่ก็จะเติบโต
4: ใน
3: สาขาวิชาชีพที่เราเรียนส่วนปัจจุบันที่ว่าคนเขายังไม่น้องๆหลายๆคนอาจจะมองไม่เห็นอนาคตคืออยู่ในครึ่งๆกลางๆว่าโอเคคอร์สจะหมดแล้วแต่ว่ายังมีระยะเวลาเหลืออยู่อ่ะโอเค3เดือน6เดือนที่ยังไม่ต้องไปลนก้นมากต้องแนะนำเขายังไงอะคะ
4: ก็คือคิดได้เลยค่ะว่าน้องจะเรียนคอร์สอะไรต่อไปเพราะว่าน้องเรียนได้แค่คอร์สเดียวต้องแพลนใช่ไหมอันนี้คือเราก็ไม่รู้ว่ากฎนี้มันจะหมดเมื่อไหร่ใช่ไหมคะแต่ท่านต้องเรียนที่ลองเรียนภาษาอังกฤษแล้วภาษาอังกฤษไม่ถึงนี่จะแย่หน่อยก็คือว่าก็ต้องพุชตัวเองให้มากที่สุดให้ภาษาอังกฤษที่ถึงเลเวลที่สามารถไปเรียนคอร์ส
3: ทำการ บ้าน
4: เยอะได
2: ้
4: ทำการบ้านเยอะเพราะว่าน
2: ะ 6.5 น่ะ
4: เยอะ6
2: ใช่ sorry ค่ะ 6.5 นี่ 4S5 แต่ 4S5 ก็เดี๋ยวมาใหม่
4: ใช่ Wi-Fi ก็
2: เดี๋ยวมาอีกเดี๋ยววันมาอีก
1: ประกาศเลยว่าจะมาอีกพอเราลอกหน้ามาแน่
3: เราทำไอ้นี่โรสเตอร์ไม่ให้หวาน
1: เดือนละครั้งพ
3: ออย่างนี้ไป
4: ใช่แต่ก็มันก็แต่อิมก็คิดว่านะคะก็เรื่องภาษาอังกฤษนี่อิมเคยบอกน้องๆหลายคนแล้วว่าถ้าน้องอยากจะอยู่ในออสเตรเลียก็ต้องใช้ไม่ว่าจะทำอะไรแล้วแต่เพราะว่าเขาก็อยากได้คนที่สามารถที่มาสื่อสารทำงานได
0: ้ใช่ไหมคะที่เขาใช้เป็นภาษาสากลที่นี
4: ่
3: แล้วก็อันนี้เปิดเพิ่มว่าถ้าเกิดว่ามาแล้วก็อยากพัฒนาอย่าหวังแค่การเรียนอย่างเดียวให้ฝึกจากที่ทำงานฝึกจากการใช้ชีวิตประจำวัน
4: ใช่ค่ะ
3: เพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ด้วยเหมือนกันเวลาที่เราไปใช้บริการภาครัฐหรืออะไรต่างๆเนี่ยถ้าน้องอยู่มา8ปีแล้วน้องพูดไม่ได
2: ้
3: น้องสื่อสารเบื้องต้นไม่ได้มันก็สื่ออะไรบางอย่างให้สังคมเขารู้นะคะว่าเราตั้งใจที่จะพัฒนาจริงหรือเปล่า
2: ใช่
4: เพราะอิมเคยบอกว่า don't outsmart immigrationเขารู้เขาเก็บด็อกิเมนต์ทุกอย่างเขาจะมา
3: คนไหนติดตามเทรนด์ด้วยนะคะ
4: โอ้เขา
3: ใช่ดูแค่ระดับบุ
4: คโซเชียลมีเดียเขาก็เช็คค่ะ
2: เขาก็บอกเลยใช่
4: ตอนนี้เขาก็จับตามไม
2: เกิลเราเล่นเขาก็เล่น
3: ตอนนี้เขาก็เริ่มชมรายการเราอยู่ด้วย
4: อุ้ยชอบ
0: รักที่เราพูดภาษาไทยก
2: ็หวานเบริด with immigration
1: กำลังเป็นเทรนด์ใช่ไหมเป็น
2: แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็น้องๆอย่าแบบอย่าตกใจไปเพราะว่าอิมิเกรชันตอนนี้ก็จับตามองพวกเราอยู่ก็เขาก็พยายามเนาะที่เหมือนมันมีข่าวอ่ะที่เห็นว่าเขาก็พยายามจับตามองเอเจนต์มิเกรชันเอเจนต์แล้วก็คนที่ให้ใช่ที่เหมือนพยายามที่จะทำทริกกี้เวย์หรือว่าลอนช์แอปพลิเคชันที่ impossible อ่ะว่ามันจะได้อะไรเงี้ย
4: พี่ก็บอกว่าคือ don't panicแต่คือว่าก็แพลน ahead ก็คือต้องรู้ต้องเดทไลน์ต้องมีเพราะว่ามันเป็นอนาคตของน้องๆใช่ไหมคะเราเป็นเอเจนซี่เราก็สปอร์ตเสมอโรงเรียนก็สปอร์ตเสมอถ้าจะต้องให้ทำงานเสาร์อาทิตย์เพื่อนน้องๆก็ทำได้แต่คือว่าบางทีถ้าเกิดสมมติวีซ่าน้องหมดแล้วก็เกิดระบบมัน
2: ออ
4: กเรามันก็ last minute ก็ไม่ได้น้องก็ต้องกลับประเทศ
0: ก็ต้องคนละครึ่งทาง
4: คนละครึ่งทาง
0: น้องเองก็ต้องพยายาม
4: ใช่ค่ะ
0: มาด้วยเหมือนกัน
4: มาช่วย
2: ต่อจากนี้ก็ถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ยังมีโอกาสแล้วกันเนาะที่ยังอยู่ที่นี่หมายถึงว่าที่สามารถจะต่อวีซ่าได้หวังว่าก็เริ่มแพลนตัวเองเลยดูแบบข้อที่ยังมีโอกาสแล้วกันเนาะที่ยังอยู่ที่นี่หมายถึงว่าที่สามารถจะต่อวีซ่าได้หวังว่าก็เริ่มแพลนตัวเองเลยดูแบบ

0: หรือว่า consultation trial lesson อะไรพวกนี้ได้เพื่อจะได้รู้ว่าเออน้องอาจจะชอบตรงน
1: ี้
0: หรือไปคุยกับโรงเรียนเราก็พยายามจะ host webinar เสมอจากโรงเรียนโดยตัวแทนที่ไม่ใช่เราเพราะโรงเรียนเขาจะรู้คอร์สของเขาได้ insight out มากกว่าเราเราพยายามให้คือจริงๆมันก็ใช้เวลาของ education agency นะคะเพราะว่าการทำอย่างนี้แล้วก็แต่คือโรงเรียนเราบอกแล้วค่ะโรงเรียนกับเรา is here to support the student going through this crisis together
1: จริงจริง
2: สุดท้าย bottom line เลยก็คือต้องวางแผนต
0: ้
2: องวางแผนต้องวางแผนจริงๆพูดย้ำ3ครั้ง
3: นี้ที่มีการเปลี่ยนแปลง
2: ใช่
0: ใช่
2: เราจะยิ่งต้องวางแผนเราจะแบบเอาไปตายเอาดับหน้ามันไม่ได้
0: ไม่ได้แล้วค่ะ
4: แอบอยากเตือนนิดนึงก็คือเหมือนสมมุติว่าในกรณีที่น้องๆเนี่ยได้รับคำปรึกษาที่อาจจะฟังดูแล้วแปลกๆอยากให้ลองชั่งใจก่
1: อ
4: นว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้จริงหร
1: อ
4: ลองดูหลายๆออปชันเอเจนต์ดูเพราะว่าตอนนี้เอเจนต์ส่วนใหญ่ก็คือให้คำปรึกษาฟรีหวานว่าอย่ารีไลน์ออนเอเจนต์เดียวสมมุติว่าถ้าเราไม่ถูกใจคนนี้ลองไปถามคนนี้ดูไหมแบบลองหลายๆคนเพราะว่าหวานกลับมาเปิดเพจเมื่อไม่กี่วันก่อนเพราะว่าน้องๆแชทมาว่าเหมือนได้รับคำปรึกษาแปลกๆให้ทำอะไรแปลกๆเพื่อแบบ challenge immigration ก็อย่าหาทำลุกเพราะว่าเรารู้เขาก็รู้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็ใช
4: ่เลยแบบอยากจะแบบเออถ้าเกิดใครได้รับคำแนะนำอะไรแปลกๆที่รู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยทำไมคนอื่นเขาทำไม่ได้แต่เอเจนต์นี่ทำได้ไม่ได้หมายความว่าเอเจนต์นี่เก่งนะลูกอาจจะหมายความว่าเขากำลังทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องอยู่ก็ลองชั่งใจดูเพราะว่าอนาคตเราเนาะใช่ใช่
0: ค่ะเป็นอนาคตของเราเองเราก็ต้อง
4: ช่วงไครซิสช่วงนี้แหละ
3: ช่วงไครซ
4: ิสนี้แหละตัวดีเลย
3: ตายเยอะๆการอะไรที่มันแทนที่จะมีออปชั่นเยอะๆแล้วก็ลดโอกาสของ
0: เพียงใช่ค่ะแต่ก็ยังมีออปชั่นอยู
4: ่มี
5: ไปติดต่อได้เลยที่ IJMNS ดู Edu and Migration พี่อิ่มไปที่หน้าเพจมีทุกช่องทางโซเชียลมีเดียเลย
0: ถึงน้องจะไม่ใช่เป็นนักเรียนของเราพี่ก็แฮปปี้ที่จะช่วย
4: assist ได้ค่ะใช่ใช่ใช่
0: เพราะว่าคุยมาหลายคนแล้ว
5: ทำงานหรือทำบุญ
0: แต่ก็สองเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเอเจนต์คอมมิชชั่นแบนอยู่แล้วถึงพี่จะช่วยแล้วก็ถึงน้องจะเปลี่ยนไปหาพี่ก็ไม่ได้คอมมิชชั่นอยู่แล้ว
4: บีฮาย
0: แล
4: ้
0: วตัวเอเจนต์คอมมิชชั่นแบนทรานสเฟอร์ไม่ได้เพราะว่าธรรมดาเขาก็ restrict ถ้าเกิดสมมติน้องเอนโรกับเอเจนต์นี
4: ้บอกแล้วงานเนี้ยมันต้องรัก
0: มันรัก
5: ทำได้เอเจนต์ทำได้
4: เนี่ยบอกต่อ
2: ทำงานทำบุญครับ
4: บอกนะ
0: น้องก็ไม่รู้กันตรงนี้ไง
5: 4นาทีสุดท้ายผมขอถามคำถามว่าวันนี้มันเกิดขึ้นแล้วที่มันมีการเปลี่ยนแปลงมากขนาดนี้ที่มันส่งผลกระทบต่อวีซ่านักเรียนขนาดนี้มันจะมีรอบถัดไปไหม
0: ก็คือ485เพราะว่าพี่ว่า graduate visa พี่ว่าตอนนี้นักเรียนเขามาตรงนี้นะคะนักเรียนกลับบ้านไปเยอะแยะเลยค่ะนักเรียนที่แบบจะต่อก็กลับไปแล้วพี่ว่าเขาเดี๋ยวน้องก็ดูว่าเอาแค่แบบถึง annual financial year ปีหน้าเนาะว่านักเรียนจะลงไปเท่าไหร
1: ่
0: มันมีผลแล้วค่ะแค่ work and holiday visa ก็เยอะไปแล้วนะคะ
4: เยอะเลย
0: แล้วมันไม่ใช่ตลาดไทยเนาะเราพูดถึงหลายตลาดใช่ไหมคะ
4: สิ่งหนึ่งที่หลายๆคนไม่ได้คอนเซิร์นก็คือสมมติว่าถึงแม้เรายื่นไปแล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเขาสามารถที่จะทำให้แอปพลิเคชันอินวอลิตกลับมาได้นะคะฉะนั้นทำอะไรให้มันถูกต้อง
0: อ๋อใช่อันนี้ถ้าเกิดก็คือแต่ตอนนี้มันไม่ได้ละตอนวันที่2ยังยื่นได้แล้วก็กลับมาอินวอลิตแต่ตอนนี้ก็คือเข้าไปไม่ได้ละ
5: ทุกอย่าง
2: อินไม่ได้เพราะเว็บไซต
0: ์ขนาดที่อิลิจิโบยังเข้าไม่ได้เลยมันยาก
2: อันนี้ขอขอบคุณพี่อิ่มแล้วก็พี่หวานมากเลยนะครับ
5: คือได้ความร
2: ู้
5: มากแล
2: ้
5: วก
2: ็
5: ถ้าสมมติว่านักเรียนคนไหนที่กำลังสงสัยในตัวเองรู้แล้ว
2: เร็ว
5: ๆกำลังสงสัยในยัง3นาทีกำลังสงสัยในตัวเองแล้วเราอยากติดต่อหรือว่าอยากสอบถามพูดคุยก็ไปได้เลยที่ IJM Edward Migration หรือว่า
0: ติดต่อมาทางไลน
5: ์มาทางไลน์ก็ได้แล้วอยากรู้เรื่องskill migration หรือว่าวีซ่าอื่นถัดมาเขาก็
2: ไคโรสไซโก้ได้
5: กันอยู่แล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับพบกันใหม่พฤหัสบดีหน้าที่สวัสดีออสเตรเลียไทยเรดิโอในควีนส์แลนด์เหมือนเช่นเคยครับขอบคุณพี่อิ่มครับ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณค่ะ
2: ขอบคุณพี่หวานด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ
5: ไคโรสไซโก้ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ
2: ทุกวันพฤหัส 6:00 น. ถึง 1:00 น. สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ